0: านเต้าสายนะทีวีละโนเอลคาลุจักอาจารย์ทางเต้าละมาอ่างอยู่กี่ล็อกตาฮิคมาลิกด้วยกับเต้ามาเต้าแต่มุกสมองมิกซานอุนิกาตลิวสานะทีวี
1: มันเลยช่วยเรียนนะครับแต่ถ้าคุยอยากจะดีนะครับแต่เราทีวีอุ้มยันที่เขาจะมีนักการเล่าครับแต่มิสกุลบุตรที่เลี้ยงนุกการีทีวีอาจารย์จะเลี้ยงคาลุจักที่เขาจะมีอุ้มยันแต่เราหนามาลุยบุยซิมิทุกสิ่งที่นั่นเราคงนักพิจารณางานลุยบุยซิมิอุ้มยันตานะตระกันยานุกไงจะรีกันนะคิดเรื่องนั้นแล้วสู้อุ้มยักษ์ตาล้อมที่เกี่ยวกับเราเด็กคนนี้คิดสักเบียร์นี่อามุฮิมัดตั้งมันเอาเป็นงานแต่มาสิ่งที่เจ้าเลือกติดกูอุ้มยาเลี้ยวอยากตกตุกุกโกอุ้มยาเลี้ยวแต่มากกว่าคงนี่มาโอ้คำเลือกตกลุนี่อามุปฏิเลือกตกลุนี่เขาตักสุวิชิมิตโตกัสเชียสุวิอิมักตะลวงในมักอิมักเต้นจูงกุลาวสันนักศิลตาธรรมนสันนิการสันนักโรยักษ์สุวิอิมักตังนิสันนิยาโรยักษ์สุติอัมมาธรรมนมิงวัตกาปียาสุตุทับเพิ่งนักเชียมักตะลวงชิมายูกุลาวกิเชียนิมิงวัลกางกุเวนลางุตะลวงตกมิงวังกุเวกิยาลุยับจิกมิงวังแทบเพิ่งตะลวงตะวุกิเชียนิตะมักกว่าอิมักตังนี่ชิมิกตัวกระสุกลุยอบบลูมมิงโอแต่ยากเนี่ยนะอักษรนักตัวลูมนุตระเอาดูเนี่ยจะไปรีดล็อตตัวกระตุ้นแล้วก็คิดเสียมิงโอแล้วตะกุเวนนักตัวล็อตตัวมีอะไ
0: รเฮ้ยเต็มมิงโอนิดปียักติลิสิตสโลตักคุณงัดอักกัตุนนั่งนุมิงโอมิงโอเย่กระตุ้นล็อตพิซ
1: ีเจเนเรชั่นก็เล่าเงี้ยมาเลี้ยมกับปุจจักงิตส่วนนี้เทพส่วนอักกัยนั้นมินุปีเด็กตัวล็อตมาตาอามาทำมันนะมิงวะบินยากานิตักพี่ยาลักทำมันจะเที่ยวเขียวทำมันนะพี่ยากช่วยสู้มันนะกัจจาคบลูกก็ไปเที่ยวกันนะคบลูกก็ลูกอามาอิมาเนี่ยนิ่งอิมาเนี่ยจากพอดะออกสอดตรงเงินสาวนักการุกยาเที่ยวบนอีเที่ยวกันนั่งเนี่ยพิลวัตที่มีใครเที่ยวกันนั่งเนี่ยไม่มาคนนี้มิงวะเที่ยวสกัดตลอดเที่ยวพิจารณาลูกทุกเช้าก็รอสู้กิเชนอิมาเนี่ยร่างไงแต่ก็มันขัดตัวตัวอิมาชัดตัวอะไรเงี้ยกูเวียนนะขัดตัว
0: เต็มไอ้มาสมุลีร่างอะไรน้ำมึงเอาขัดตัวพิสิกูเวียนนะขัดตัวติดสาวบอก
1: นี่น้ำมันตุ้งจะจัดจัดก็อุกสุขตัวไงมีเงี้ยกันสักคุ้มชิมังอีตัวไปคุ้มังอีน้ำมึงเอาขัดตัวมาขังสิ่งมึงเอาวัคซีนอักเบียร์อักวัคซีนมาคู่กับมันอิมิกันนี่อุ้ยอยากตกวัคซีนกินเอาอยากจะเอาอินยากามีอุกิโอนี่ก็เยอะครับทีนี้อามาอุกุศิษย์สัญญาอิสระตั้มมาลองมันอักเบียนักอยากคิดตัดนี่สนั่งเงือกสนิงตะเกียบนามุที่เกี่ยวกับการนิยานี่อุกุศิษย์สัญญาอิสระตั้มอารมณ์นั้นชาวบิโกลุมีอุเมงก็ขักสุดแล้วอามาไปกัดใครเรียนชาวบิโกลุก็รอตั้มปางนั้นนามุอุศิษย์ตกสุดที่อีกอย่างที่เขาโกลุอยากสนักเบียร์มันอีกแล้วอุเมียฉันงงว่าฉันอุศิลป์ตุ๊กเจ้าไม่รู้ที่กูแต่นามขี้ยังกันอักเบียนักอยากคิดตลอดแต่อาตาเสียสุดตาสิทธิ์ตลอดแต่อีลานนุนามิสุดอุเมียมงอนลูกสุดตาสิทธิ์ลูกอุศิลป์สุดลูกอุกุศิษย์ฉันเองอุยากาสุกจูมุตุลักตัวเลวแต่อุเมียมงอนสุดแต่สุดกับเบียนลอกสมกุนเนอุยากาสุกจูใครก็อาตาเนี่ยลักษณะขันอกลูกปีกยากไปขากระตาทุกที่บิ๊กสักงี้ตอนนี้เลือดกบันเนี่ยปุ๊กตลาดที่นั่นเลือดติดกูตอนนั้นก็ยังแก่อีกครั้งตัวลุงก็ยังสุดตัวลุงสุดยาวไปขังงี้เลยครับแต่ถ้ามักว่าอุกุศิษย์ใช่เลยกิจนี้อีกครั้งสุดนี้จีมานะปุ๊กกันปุ๊กตลาดก็ได้กูน่าสิมาเพียร์ตัวลูกสมัยที่กับเพื่อนเราสมัยก่อนอีกิจนี้อักยักษ์ที่ตลาดอุกุศิษย์ใช่นี่อุเมียงมินุตกูอยู่แล้วพักสนิลูกขัดเอาตักสุดแล้วอิมิยักษ์ตายอิมิยักษ์เนี่ยอักยักษ์ตัวลุต้าอุศิยักษ์ตัวลุต้ากวาดมันอิมิยักษ์รุ่นนี้นี่เอาไว้ตลอดขึ้นมาเยอะกว่าอาจารย์เสียงมิเอาดีจริงนะมาอิมิยักษ์มังอาบตาแค่ครั้งนี้ตัวมิกิอาทิตย์กูชีวิตตัวลอบตอนนี้อาจารย์เสียงนามิกตอนนี้มีปีมันน่ารักคนนี้กิอันนี้เวียดนามตอนนี้อิมิยักษ์ตายแล้วสุดท้ายกูคุยลูกนี้กูกูอยู่แล้วสมัยที่อาจารย์เราบ้าเอาเลยอยากคุยอะไรงั้นแต่ที่ก็น่าเล่าที่ตะกัลกสิลูกแต่ก็นับไปอยู่อะไร nuna ling ni napak napak tu tau lor semua tak ikut tato hal jauh peluk tu mekang tu. Tapi kua ta ta ta ta ta ta ta ta dia itu ni pekak hang mata. Tanah nalar nak kasunya umiang ni. Senar tak kasunya dia ta ta ta tu. Aku belu tiga lalu tamak kasing aji itu mita ta ta kalau mata. Tapi mak belu tu kau dah kau mesti nak belu ta ta ta ngaji tak ikutnya. Tapi kua nalar dan tuwa dera ngani pero titama tai kuma tuwa tai tamari kutigit talaga amma tai kwa tamari kutit lobi atok talaw mi yugoli
0: i ta ko ila ta kajana tutu ko unika tatit tema sukya ta ko ajak tui naksawat talaw patek samani manamu ngitto
1: i ila Then NTC or Agyakti Hulorman. I'm Omer, she would look by Omer, Agyakti Hulormata. Ni reaction, Iglo reaction. NTC could in a galaxy degree. Sika or Alum, Mikalis, the Kubia, Magia Hit Lormata. Ilangi Kingu Waxatik, Ilangi Namanata Langam, the Ubaluka Kilung, the Hangmata, the Kupta, Tamakua, Ikumarik Yang, Hanukia. Agiakti juta kalau orang yang mesti saya mana umiak dia ni agiakti luar terlalu yang mesti mana itu ting misio kalau luar tengis sudah lo ukir ku kisah ting misio kakat terlalu mat tahun orang tak rumah mita tu min amma ubalun ni imar rumah mita tu ni kisah ni agiakti juta kalau luar semang yang mesti umiak dia ni ting misio ni saya mana tamak ku ikhmal lagi aduk tahu saya mesti terlalu tu itu orang mesti lo aikhlas lego nasi lo silat cakap tu orang anu kisah ni tu orang kami. Dia nak hati lauk tu.
0: Okay, matang tu nung nitok nak piak. Unikai nak piut dia nak piaring mengaku.
1: Tam nak teriak ni pergi di lauk tak kau lepas ni. Kita ni, tama ni kan kena ujar terakhir hati dua doktor lauk tu. Anggap aku ini ada kasih ni. Anggap aku ini lauk tu kalau. Tama ni ujar terakhir hati dua. Agar umur tu ni kalit lauk tu tak bunga tu lagi atas ni ubal ubah. Cibul lauk tu atas ni. Umiak dia sedikit tak tu, dua lalu tidur di nekomik tak bagus juga. Tapi naik lekat tak tidur juga tak tahu kat dalam tu. Biarin mak kuku yang mau temu kain ni mak tahu nak kami tahu nanti kuku yang mereka tadi dah mukul juga saya. Ada tu makanu kaya nanti tahu nak memegu tahu nanti berap anu kaya ni mak tahu kalau yang mak tahu nanti kuku yang macam ni jatuh dalam menyebut. Hanya kan ingat kalau ada ingat kasih kalau jalan menyebut ayok lek. Pekerja kita diesel engine kan masih kaya juga ni super charge juga sana. Suka yang mager lor dan ikut motor kan atok tinggi. Kesian ikut yang mengaruh di lor tersebut tiak juga mon. 1977, 78
0: teman itu. Tak kau lihat film motor sulit aku beli gitu nombor ikut malik jod. Tema emang nelerang kerja nak tu dan tu banyak saling malik dulu setamani kan senang minta koi kau nak disulit.
1: Tak gua umi alih tu lah dah lagi tu ilagi ikhlasuk keluar lagi ilagi pilih lagi ahad marik kat gua tu ting mehasil tu tema nanti sehir tu pun nasir tu tujuh keluar lagi kisahnya tak gua umi alih buluk bawa tapi jaga hamat. Biarin itu adalah ikut mengikut nama siapa tapi ngawal ni pada orang orang dah tu nak pada tema si kemuk siluga lukat. Kali orang kubur nak imang kerja tu sini ngalor tulu imang ni alor mukubur nak amis orang orang tahu tu dia tak tahu bila keluar ni tahu tu kena sedek kali tahu yang tahu orang si jamu latin nak mu sini ngatil tulu. Udin ni aku ni nak tok buk telat doang ikut mengil doang ingin kasih balik kangen tak puyut pucu mikangan kengup peraya seni tahu ngan iman tahu ngan kekisah bingu amma abla lek sekali mak tahu ni hulur ni tiga jari orang sih bulat paham kisah ilah abla ni umi amir kata abla ni kangen buk telat pelia yo zaman asyik kalau ngan itu kubi anak ni ngan ajak ngan itu tahu ngan tak umur ingin kasih kangen. Tujak nak ikut mak pelung itu tujak nak ikut orang yang senar orang yang senar lagi nak kafe di tok kerja nak pelau tu atau ni
0: tak boleh kerja nak tak kuat lah amisut
2: tulak sumalik tut ikumalik juit kanga kya takwa tulak nasugi vigi tamang takwa ikumalik dua tamani tu
1: ya misukul atukun na mata igliyak di mitema kinaliwak sallang meka aglok amma unanaw ya watamani tulak sumalik tok amma tayong na arctic triangular tok tabane tatisko mi tulak simatuin alak tu amatam na napi atamane tulak simatuin alak tu 2000 pigiak la sasa liu tamakko atokun na amata ilangi tena nauya wa atokun na tutukau galoa kisi anumakko kingun ya igu tulak tau gami ima kaningi tena alak tu nukau ngilu alang mata ilangi imak talo alang mata ikumakakun na amata Asingin ni bila lek sakakulu jalur alak mata amata aku nutau ngilu alak sedik ambal nutani makuninga 22 foot 20 foot ni 25 foot ni umi akan laka lekap telo sama kuninga ngasang lekap telo umi akan laka lek dan ubang alu tak kuninga nakir nusel masa dik lo kubenang nusel masa dik ilaku ano biar lekin nusel masa dik lo Biaget, bakal biaget luar dalam itu. Tiga kali biaget kena hamat. Bicara nak saya tu, nama ngada guna nak sejalan. Dan yang ngada tu gud, nutan.
0: Tanah tu sahwi kita aktif gud. Noah kalau jauh nikat lagi, ikut menikah kat Klaus mati lagi.